ไม่ยอมบอกทอนี่เนี่ยบาปจริงเนาะมุสุกชิโก้สุริกลังค่ะตาตาไม่ต้องมาเจียตาตั้งอยู่ตรงนี้ตามะมุสุดดอสาดาตามะชิโก้สุริกลังก็อ้าวจะทำกระดาอันนี้ก็บอกตามเดินก็ใส่วันนี้ฮ่าฮ่าอันนี้ไปให้สุริกลังค่ะบอกว่าที่แบบแบบแค่ใครก็เลยอ่าตามะเอ็ดดูสิกรีกันไหนนะตามะอ่ะแรงนี่ตรงขาตาเนอะมุสุดดอสาดาฟันน่าจะน่าหันกันเนอะเดี๋ยวบ้านเนี่ยชิสมุดดักรอนน่าหันทักกะอ่ะดักรอนเบสารีมันมาหน้าปุ่งเนอะโอ้ใส่ที่วิ